นะเที่ยวคอมเพรสเตอร์เจลาเตอร์คาราเมลแอนด์สแกตเตอร์ที่ป๊อปคอร์นมิดิสเปียเช่คอลอมเบน่าChe non ti piace affatto il profumo della mia brillantina Vorrei portarti nel Texas con me E costruire il nostro piccolo ranch Qualche animale dici che ci sono già io Ma non scherzare